กาเรติดาเมาไงมากันนุ่มบานมีเมียดนาตัวลำบวงไอ้กุญแจดังไอ้กันบวงไงกิตาวรังเล็กีไม่ไงมาดากาเรสงะจันดวงไอ้กันมังลานมาดากาเรส